0: là ai đi. Bọn chúng muốn đe dọa ai? Đe dọa tôi hay là Phan hay là cô Metheny? Và quan trọng nhất là điều tra thử xem chúng có liên quan gì tới cô Pa hay không.
1: ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมาเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น